ักนานังกะเฮียดายะตะหินังไอ้เชเรเราเนียงจิคาโบเชเรเราเนียงจุคาโบลายเผาโบไอ้จูเรียงยาโบจุลาบาเชเรียงยาโบจุลาบาไอ้ที่เนี่ยดักนาเดินเขียนเนียงเดินเขียนเนียงนูดาดาจุเขียนเนียงบอกดาดาที่เนี่ยดักนาสาคุรีที่เนี่ยดักนาชิคุรีมานุเนศคุรีนี่ยาใจยาดองฉันมานพานุเนศคุรีใจยาดองไอ้พานุเนศดูขอลุงยาหีมานุเนศดูขอลุงยาหีมาแกรานีดูบุจิบบอตังคลายดูไอ้พากอร์เนี่ยไอ้พาราโอเคพัชบากราวจูพายการหี